ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักขยาบ่อยลานบุญมุนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอดอจักละบักดวงก้าวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สอกโอ้ปุ่งที่เอกเรียเวียนเวชียนบากกรรมรักลาวที่ปุ่งดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่าหนิง